0: Romantic Thai Vibe
1: รักเธอคนเดียวแค่ทุกนิดใจของฉัน
0: Moody Indonesian Melodies